0: ายต้องพูดผิดอยู่แล้วค่ะเอ
1: ๊ะไอ้คำพูดผิดอยู่แล้วค่ะ
0: เอ๊ะต้องพูดผิดอยู่แล้วค่ะเทียบดีๆนะ
1: ไอ้คำพูดผิดอยู่แล้วค่ะเทียบดีๆนะ